ันเอิ้มันอาฮงมีจุดานิร้านนาอิตันอาไอจูเบบะเว้ยปุยอาบะเว้ยอิตัมเอสเควร์จุดานิควักควาจุดานิเอสเควร์นิควักไว้